อาเมนก้าวกล้าสะดงในริกำกลายจะขบันอวิสาซึ่งอวิสาสามากาเสียนกว่าสักไอเสียอินซาเอลบสัดงอามันงุนงุนหามากาไอ้กูทอมิดูสอดเสียสัดงอามันไฮเกตอามากาเสียอินซาเซียงอวิสางามากาเทเรอีดังเอาเรมิสเอลบดีสักความไม่สาเสมาดับดีดิสิควเซนส์อันเลตานังอาชนาดิสิ่งนั้นอาราโรซาซานี่ที่เราคุ้มไม่เสียที่กูยังไอ้ที่พัฒนาสับเอกานี่ดิเจมีดีนี่ก็ไม่เอาทันีอีสก้าวโอ้ยเจอขอเรสัตมาฮะก็ไม่สาดีต้องการสัตว์เจสุครัสตุบจังไอ้ที่พัฒนาสับเอกาก็ไม่ติดกำสิบที่ก็ไม่ติดหางหาสับสิบที่ก็ไม่ติดเก่าทัดเดมไม่ยิงอาทิมีบาตัวสเข้ากันกูจะพัฒนาสับเอกูเจสุบดีกันนี่ที่เรามีตีนี่อีสก้าวโอ้ยเจนเอาสกุมัยฮาร์เบ